0: ลุมกกุกมนิพนสร้างและน้ำบิ่งกับขับไปเอียงเจอกับดิ่งกลางหดดำดวงรูปพังไกลเดเมืองระกลมเราและนันดำดวงสับลุดวงรูปตักลักลำดำดวงรูปในหมอกตุ้มตาพลสไนกลายกับบินกับชนบินกับเส้นต้นในเรากันเอากันนักหังหดะตักลักลำกือหนุกในเราดิกยาปลอมทมได้หอบขันน้อยกับเส้นแปลงรูมดิกยาประตุมแกรมแนมไลบัวเสาเรียงตีสะแอกันเล็กกะแรงพะแอแดดไล่มาปรักเล่นอันดุบยันดังกำดึกอวนแสงสะจุปุยโกมจริงปลุกคืนหึมเท่าประมาตีกริงนางเงาะจารรูพงเต้หมอกไหลระลำกะโปหมอมไล่เดาอมอมาปรักอากว่ารอยปลุกตัวอำลันกิจูติวาลบุญมาทดกันนังประดังกันนังประสังเจแอจารดักลักกวบปิดหังสังรามโตแรมประกดีจารโฮจิมินกวบจริงกะไหลกะบินหังนันเอลดักลักลำกืลอนุกเลมเราปิมกล้าอันดามประอันตัวหัดจำตรุษมชารกระปืนดิกยากระปุยพออยู่ชื่อเตียงสีด่วนมินหุนลำบุจินจีคว้าสังรามโตแรมประกดีจารโฮจิมินเล่นอันตึมดงจีเลืองเงินมินเทียกลำจงเอืองดังคว้ากระนังประดังจารคว้าไอปูลปิลาควบหอยจารโดหูฮุยเนมกับลำจงเอืองดังกระแองคว้ากระนังประดังจารคว้ากระนังประสังเจแอจารดักลัก
1: ลูกรำเป็นพลแกลกับบินดงชีโดหูฮุยเดิมกับลำจุงด่างแกงควากระนงประด่างจาร์ควากระนงประสังจีอาจารตักลักเป็นยะลำเกยนุกลันจาร์ดีกยาร์ดักลักลักมุดลำเกยบุยนุกเปียพิมกลาเวทปอตุตื่นและนันหัดระดีกยาร์มเราบรมกบเบ็ดจาร์ปักปร่องกรินจิชังไตเงินมก็พองกรงแอกสิรูดักลักดีกยาร์ลูกไกลจักรเปียจิงไกลจวนนกดีกยาร์มเราบังกรงแอกสิทุ่งกบาร์กระและนันไตเงินเลยหาดรำเด็กยารดักลักมรำเด็กยารกนางกัดล่อหาดรพนนั่นละมเด็กยารงานกัดรับลันลาห้องประตูมกรากำรังเคลียบรองะล่อมาไปยัวกัดรับดึงเราและดันประตูมกราปุยกำไรมึงเดียอย่างรวยมึงเทระเพื่อเงินมกรำดิหาดรตูมกรำก็พองโลจิสติกนกจิโฮมร้านและดันหาดรพิมเดียร์กริงแตงเวนห้องกริงแอร์กสิมเด็กยารปลอมกรามจิ้งประตูมกระแอร์กสิและดันตุ้มตาประมอบาวิตลุประกักเบตอนั้นเด็กยาร์ประรุมดังตุ้มตาประพนประยัวกระดับดังมาประมเราก็สุลเมนประมลิมเรามกรามดีปุลมาประมหนึ่งจักและนันอิมเทือกแกลพิกุมเรียมาประลำจารบลอรำตรงชายเตโนกะเบนฟอเซาซูตินสีดวนมิงหุนลำโบจิงจิควาสหรำโตแรมประกดีจารโฮจิมิงปิมกละเอเดลแลมกวบจารดักลักมหดรามเด็กยาร์ปรองเฮนลูกแลจักรไปหำกรามดีหระเด็กยาร์มเราบายัวกแลจักรจารมราลปิมลิลำหัดระมินเด็กยาร์ลุยหัดระปีกุมมาเพราะลองตัวนกชิมเนียและดันเดเฮนนังเปียแมมแนมเปลยเปตอนันกิดแก่ไกลกับเบนเบนตรงชายตุ้มหัดระในปีมกลับประตูตุ้นปรามะบังตักลักลำแกลมเด็กยาร์กริงฟัลบาแกลจักรจิงหัดระปีหำเด็กยาร์เด็กกระตังไกลปายัวกระดับหนึ่งเรากระสุนมินลิมรอมโรลิมรอมตามตาเด็กยาร์บุญมาทวดจิงฟัลบุญปรางพ้นและนั่นกรามดิหาดับประพิหำได้เห็นหนึ่งดิกยาตีในลำตัวเกลตรงชายกับประห้องนันอิวดักลักลำเกลนุกมลิมเราบิมกระหาดับประตัวหาดับรุ่นชาร์กระปืนดิกยากระปุยและนั่นหาดับรุ่มตึงดิกยาฝาบวนมาทวดจริงและดมหาดับประกับดิกยากลุ่มท่วมแกลกับเป็นตัวมาและลูกแกลมปอมกอบอซับยวมพันมันกระนังประเกรดลังตุมด้วยแกลกันเนาอีปูลกระนังประดุมกรามเดียมไปตุมกระนังประเรียบกุมมาประล้ำและนันเงาจาร์ตัวยาบตุมแกลจักกะตุตื่นและนันหาดรำดีกยาร์มังจาร์เบมกระตุมแกลและกับปักหาดรำประตือหลวยงะกันยำเบมกระนังดีกยาร์มังจาร์ตักลักลำเกลนุกลิมเราเบตอนั้นดูกระเจาะตุ้มหัดรับรอดและนำดีกยาร์มเราเปรียวเลงะไกลจวนดีกยาร์มาร์กจับรังมอกไกลถากระเลือดจำจนเมื่อไกลกระเบนปรองด่างโบจารเกลซาทุนตัวปอดวบลีมาตัวปอดหลบลุกบล็อกรำไปมรวยไกลกระเบนดงชี้เรื่องเหวียนมิงเทียดลำจูงด่างควากระนงประด่างจาร์ควายปูลเปลากุ๊กหอยจาร์ปีมกละไกลกระเบนเลงะยับไกลจวนดาวกนางมอกไกลกระจำจนบอนิกมกอมจิงนกลัวรำกระหัดมาปรอมเรามอกไกลเจ๊เกมบลูห้องแกลกับป้าและดันเปาะห้องแกลกับเซมเมนแกลกันเนา nộp đốm kèm bọ sắp mò trong chai vật lách lại nặn rùa cái chèm nạch mạp rõ cái nhằm bìm trước cái kè chọn rùa tạc lạc bìm kè hên hạt trạm đề cái giả mạc cái chập răng mò kè cùm thuôn làm gờ lì nụ cùm rào
0: làm rồi lúc tùm lần cái chú cái năng kết kè hội đồng nhân dân chà bìm tùm bộ hằng tùm đề cái kè nào làm rõ ẹn trào buôn bằng Hồ Chí Minh cái nhằm trong chai tùm tạp rõ dòa cái đập nâng mạp rõ mờ râu, mê mờ rô, làm rõ kẻ lăng, mạc lăng, trầm cùn kẻ rõ. Kẻ lăng kẻ xoay bà cầm đức buồn sang lên làm đi hên nâng chạc mạp rõ. Tụ kẻ lăng kẻ rõ tâm, mê tuần khoa, cờ tướm sang ẻ trào làm chà. Nào có bên một tướm đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng. Kẻ ăn khoa kích kẻ cân nâng rõ đảng chà, khoa hội đồng nhân dân chà. Đỗ Thái Phong, các em khoa hội đồng nhân dân chà, Phúc Bình Nê Cả Tâm, các em khoa hội đồng nhân dân chà, Nguyễn Thiên Văn, các em khoa cân nặng bọ sang chữ e chà. Tin nọc bìm tùm bộ, tùm bộ bị là mự lét cái lời hầm thầu, đạp bọ mừng sang e trào đại học tổ bọ này e trào buồn mà thuốc, cờ bè dọa cái đập nâng mạ bọ mrâu, mềm rồng mrô, lâm đi hình nâng chắc cái lời kể lăng bọ e trào, mạ lăng trầm cun cái lời rọ tâm, Great lăng cái lời xoay pral cầm được buồn sang lên ăn cái lời hầm thâu mừng sang ẻ trào prong kinh tài nguyên cầm đi hình nâng chắc cái lời mạ pra mừng ở thụ great lăng cái lời rõ tâm cầm niềm tuần khoa tươm sang ẻ trào làm chà biết thằng ăn trong sai hầm thâu bố tụ tươn mừng cái xoay mạ cái lời thâu thì nọc bì mô great lăng bọ mrâu đi bố tụ tươn niềm mạ pra lên ăn trong sai tươm hạ trạm nách bì cả nàl cái lời rõ loại làn đồng rúp bìm lir bà hoa tùm sang ẻ trào prong lầm cụm la bọ trong sai bìm lir ăn trạm mạ bọ bà hoa tùm sang ẻ trào bọ trầm cun cái lời rõ ăn thầy lấy cổ tùm cái đập nâng IMR bọ cái lăng cái lời xoay pral phun tại lâu cầm được buồn sang bọ râm tị nọc bìm tùm bố cái em khoa kịch cài cái nòng bọ đáng chà là chắc cái bùn mạ bọ mò lê cái lời bìm đinh ru bà cà chàr bít thăng ăn lọ bìm đinh ru cái lời chạc gàl bà bọ ẹn trào lâm chàr đi cái giạc lộm thơm ngạ chạc hên bọ kết lăng cái lời xoay bà cầm nước buồn sang Ipul Mạ Bọ sang ra đại học cư là trà Hà Nội mừng phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy niềm cặp lầm trung ương đảng khoa sang ra này ngạ khoa Ipul Mạ lê bọ hằng sa e connect ka bra tum kra pe ywa ka tap nang ro len an hum ta sim na bra tum kra sau rieng
1: loe sek la hum thau sau rieng ara nai jing nang pla phun lam sa hong ngi mai ba se to hiem pa loi tar lam nan mo nang ai loi ba duai to hi tar lak mo re pe bo e no pa nga pa vet thun nai nang ai sa pan plo hi po ton bẹ đam bọ tu hầm cầm niệm ple sầu riêng lắc tôm lục lẹt lẹt lan sẽ xem ro kinh plam chieng ở tục bẹ lẹt lan làm bọ ngầm cầm ro kinh plam chieng hoặc nô pim mò plà plà vang lim rom ro cả gia pim nôm lẹt đàn pim đi mà bọ bết cả cái chập răng tiện nô mà bọ đùm nít cái cái nào mò lẹt lẹt bọc plang đùm lẹt lẹt lan gôn gấp bắc làm bọ bị cùm tu hầm cầm plam chieng niệm ple bọ sầu riêng ở đạn này bết thọ năn mò đốm hạt trậm nách để hên bò tụ tươn bò sầu riêng và yoa cả trậm nâng mạ bầm rom lim rom rô thâu cạ phun đặc kha làm chiêng kẹt lăng hệ đề rủi pẹ lẹt nâng tụm cà bò sầu riêng ipol mạ pro at yom thư đâm cầm đệ tụm hạt trậm để cây yar cùm thuôn bò tụm cà bò sầu riêng ngam cà nục yoa cả bò tụm cầm niệm ple cái xem lăng ple rọ tướp để cả tang

ลุมกะกู้กุมนิพนธ์สร้างและน้ำบิ่งกับกับเพียงเจอกับเด่งกลางดำดวงรูปพังไกลเดเมืองระแกลมเราและนันดำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักลำดำดวงรูปในหมอกตุ้มตาพลสนัยไกลกับบินกระสุนบินกระเซ็นต้นในมเรากระนาวกระนักหังหัดะตักลักลำกือหนุกในมเราดิกยาปลมทมได้หอบขันน้อยกระเซ็นแรงรูมดิกยาประตุมแกรมแนมไลปัวเสาเรียงตีสะแอคอนเน็กกะแกลงพระแอดาวและมะปรักเล่นอำดุบยันดังกำดึกวนแสงสะจุปุยกบจริงปลุกคืนหึมเท่าพระมะตีกริงนางเงาะจารรูพงได้พกไหลระลำกะปัวมอมปลายดาวอมอมะปรักอากว่ารอยปลุกตัวมันกิจูติวาลบุญมาโทษกันดังประดังกันดังประสังเจแอจาดักลักกบปิดหังสังรามโตเรมประกดีจารโฮจิมินกบจิงกะไลกะบินหังนันเอลดักลักลำกืลอินุกเลมเราปิมกล้าอันดามประอันตัวอันดามตรุษชาร์กระปืนดิกยาร์กระปุยพออยู่ชื่อติ้งสีดวน

0: านปักปร้องกรินจุเชียงไตเงินมก็พองกรังเอกสิรูตักลักเด็กยารลูกไกลจักรเปียจิงไกลจวนอกเด็กยารมราวมังกรังเอกสิทุ่งกบาร์กระและดันไตเงินเลยหัดรำเด็กยารดักลักมรำเด็กยารกันนางกัดเหล่าหัดระพนนั่นละมเด็กยารงานกัดรับลันลาห้องปรอดุมกรากำรังเคลียบรองะเหล่ามาปยัวกัดรับหนึ่งเราและดันปรอดุมกราปุยกำไลเบิ่มเดียยังรวยเบิ่งแทระเปิ่งเงินมกรำดิหัดระดุมกรำก็พองโลกิสติกนกจิหอมร้านและดันหัดระปีมเลียร์กริ่งแตงเวนห้องกริ่งแอร์กสิมดิกยารปรามกรามจิงปรอทุมกระเอกสิและดันตุมตาปรอมอบาวิตลุประกัดมบิตอนั้นมดิกยารปรารุมดังตุมตาปรอพนปรอยัวกระดับดังมาปรอมเราก็สุนเมนปรอมลิมเรามกรามดีปุลมาปรอมหนึ่งจักและดันอิมทือกลายพิกุมเรียมาปรอลำจารมโลรำตรงชายเตโนกะเบนฟอสเซาซูตินสีดวนมิงหนลำโบจิงจิควาสหรัมโตแรมปรอกระดิจารโฮจิมิงเปียมกละเอเดลเลมกวบจารดักลักมหดามดิกยารปรองเห็นลูกแลจักรเปียมกรับดิหระดิกยารมเราบายวกแลจักรจารมราลปิมลิลำหระมินดิกยารลุหระปีกุมมาเพราะลองตัวนกชิมเนียและดันดิเห็นนังเปียมแหนมไปเปตอนั้นกิดแก่ไกลกับบินตรงชายตุมหัดรับในปีมกลับประตูตื่นปรามะเบิงตักลักลำแกลมดีกยารกริ่งฟัลบากลายจักรจิงหัดรับยำดีกยารเด็กกระตังไกลปายัวกระดับหนึ่งเรากระสุนมินลิมรอมโรมลิมรอมตามตาเด็กกระยารบุญมาทั่วจิงฟัลบุญปรางพนและนั่นกลับดีหัดรับเพราะพิหัมได้เห็นหนึ่งดีกยารเตในลำตัวเกลตรงชายกับพระห้องนันเอวดักลักลำเกลนุกมลิมเราบีมกระหัดระพระตัวหัดระมจุนชาร์กระปืนดีกยารกระปุยและนันหัดระรูมตึงดีกยารฟัลบวนมาทวดจริงและดมหัดระพระกับดีกยารกลุ่มทวมแกลกับเป็นโตมาและลูกแกลมปอมกว่าประซับยวมพันเมืองกันนังประเกลียดลังดมด้วยแกลกันเนาอีปุลกันนังประดุมกรามเดียมไปดมกันนังประเรียบกุมมาประล้ำและนันเงาจาร์โตยาบดมแกลจักรตุตื่นและนันหัดรำดีกยาร์เมืองจาร์เบมกระดมแกลดและกับปักหัดรำประดุลวยงะกันยำเบมกระนังดีกยาร์เมืองจาร์ตักลักลำกลิ่นนุกมลิมเราเปตอนั้นดูกระเจาะดมหัดรับรอดและนำดีกยารมเราเปียวลวยงะไกลจวนดีกยารมารกจับรังมอไกลถารกระลวยหัดรำจนเมื่อไกลกระเบนปรองดังโบจารเกลซาทุนด้วยปอดอบลีมาด้วยปอดหลบลุบลอรำเปมรวยไกลกระเบนดงชีเรื่องเหวินมิงเทียดลำจูองดังควากระนมประดังจารควายปูลเปลากุ๊กหอยจารเปมกละไกลกระเบนลวยงะยับไกลจวนดาวกนางมอไกลกระจำจนบ่อนิกมก่อมจริงนกลัวรำกระหัดรำมาปรอมเรามอไกลเจาะเข้มบลูห้องแกลกับป้าและดันเปาะห้องแกลกับซิมเมนแกลกันเนานกดมแกลมเปาะอสับมอตรงชายเวทไล่และดันดูกระเจมในหมาเพราะกันยำบีมจุกกับแกลจวนดูตักลักบีมกระเห็นหัดรำดีกระยาดมารกระเจ็บรังมอแกลกลุ่มท่วมลำเกลินุกมเรา
1: ตามรอยปลุกตัวมลันกระจูกำลังกิดกายหัวดองยังยังจารปีมตมโบหังตึมเด็กแรกกันเอาลำประแอดาวบนปรองโฮจิมินกันยำตรงชายตึมตาประยัวกระดับหนึ่งมาประมเราเล่มรมโรลำประเกรดแรงมกะแรงจำกุลไกลระเกรดลังไกลซอยปราดกำดึกบนแซงและนำดิเห็นหนังจากมาประอตุเกรดลังไกลระกำนี่ตุนควากะตึมสั่งแอดาวลำจารนาคบินมอตึมดงจีกาวทีหัวอันลำตรงเอืองดังกระแองควากิดกายกระนังประดังจารควาหอยดองยังยังจารโดไทยฟองกระแองควาหอยดองยังยังจารพุกบินในกระตำกระแองควาหอยดองยังยังจารเหวียงเทียงฟังกระแองควากระนังประสั่งเจแอจารตินกปิมตมโบตุมปัวปิลามือและกระแลหำเทาดับประมึงสังแอดาวได้หอบโตประนายแอดาวบุญมาทวดก็ไปยอกระดับหนึ่งแม่ประมเราเล่มรมโรลำดิเห็นนั่งจักไกลเกรดลังประแอดาวมกะลังดำกุลไกลระตำเกรดลังไกลใส่ปราลกรรมดึกบุญสังและนั่นไกลเฮิมเท่ามึงสังแอดาวปรองกริ่งไตเงียนกรรมดิเห็นนั่งจักไกลแม่ประมึงอุเกรดลังไกลระตำกรรมนิ่มตุนควาดึมสังแอดาวลำจารไปทั้งนั้นตรงใจหำเท่าปูตุตื่นมึงก็ช่วยมะก็เลยเท่าตีนกปีมูกระดังปรามเราดิปูตุตื่นนี่มะประและนั่นตรงใจที่มหาดำนัดปีกนาลก็เลยรัวลอยลันดุงรูปปีมลีร์ปลาวะตึมสังแอดาวปรองลำกลุ่มลาปราตรงใจปีมลีร์อันดามะประปลาวะตึมสังแอดาวปรามจำกุนก็เลยรัวอันใดและมโกตึม

0: แม่ตีลานมันเติมห้องสปันปริมากระไรตัวบอดลงกลุ่มกระไรกีลานนำล้านกันนาจิทุนซาลาเลงอดุมหันจาบรอเกรดลังบรอสังหรามอารและนั่นต้มยอดบรอแอร์ดาวเกรดลังไกลเสือปราลกำเดียบบนสร้างและนั่นไกลเหตุผลด้วยกันนับใหญ่เบตนั้นปรามาร์เลงะดุมแกลกระจารวยมาปรักเชียกกนุกนาเจ้าเซตุกระไรตุกระไรเคลานกตัวหางแอร์กสิมังจาร์บีมดิงกับพระรามกลางแกลงะอมจักมังยานอติ
1: กุงอันวาลเอกาวมรมกุมจิงกระกบินโตมแปลงหันดาเพนรำกลางไกลรันยวามาทวีและอันพระเลวิทหังกระแหทิบุญแซงมึงตึมเนรันยวามาทวีทุนตวยปอตบโลนำ
0: ตีโนกบินกองอันวาลเอกาวกบเป็นตมแปลงดมหันดาเพนพนเสซีดมหันดาจนบังหันดาเพนรำกลางไกลยบยวามเดียมแปลมาทวีดมแกลมเรากับพร้อมเสริมกรรมด้วยรันยวาชิมเนียดามาทวีเลยหัดจำตรึมเสริมกล้ากระซอกกระชามแกลงอสอชาติลำบนสร้างแกลงอสอห้องประยุบยัวเดียมแปลมาตุ้ยลำฟัลเน็กทอปีกันนัลดามาตุ้ยมเราและดำเน็กเอวแจ็กยุบยัวมาตุ้ยเมืองพงอสอคนอาดกของงานอัดปีมเนี่ยบอตุ้นประมะเมืองก่อไซเบิ่มเทียบบนสร้างลำไกลหมาบุกเกรดลังแอบจัดเดรันยัวมาตุ้ยนิชิมเนียมาตุ้ยเองาหัดระกนุกนาไพรมตมปลำเด็กมราวอโมบายัวมาตุ้ยตีสร้างและดันลำบนสร้างเบลากับรถสะพานลูกบุญวัดบนสร้างลำฟังงาระบนเรื่องลอยงาจักบราอารามกลางมาตุ้ยเกรดลังแอบจัดเดรันยัวมาตุ้ยนิชิมเนียมาตุ้ยและดันเดลวิทห้องไกลเตปกวาดลาน
1: ลำลันนำเล่นอันลันกระจุทนตัวไอปอตับลูนำนกหำเทาเปราะมะจ่าตักลักมุกมจริงเลยหับลูกืนหำเทาเปราะมะตีตึมสะวาลตีติงเนงโงจาร์ที่นกหำเทาเปราะมะตึมกระนังเปราะเล่นอันนกรำเนมะเปราะหำเทาตึมไอปอเปราะมะลำเล่นอันไอเงาจาร์หังไอนกปรักลันเล่นอันไกลรูโยกบหังลู่ไอปูเนมะเปราะมันเป็นทางนั้นถึงขนาดรูปปักแปลงมึงกำลังประหมเท่าประมาอัดปักแปลงหมเท่าถึงหันดาประแบบนี้นามะประเทลาจารเองเงาลอยระบวนเรื่องตีถึงอาจารแจงกะลุ่มนี้มะประปักแปลงรัวประแรมกระดวนเวียนพุงเดชราตาม
2: นิพนธ์สร้างแล้วนะบิ่งกับการทางก้าวกระจายลานกระพื้ลูกก็ใส่แปลเล่หนักแน่นาวตุ้ดตีสังไอเจ้าปรองกริ่งแตงเวียนแปลลอยงะอันดาประมกะลังกระไรระลำกระโพใต้มาปรักอันดาประมึงอตุเกรดลังนี่กระนับใหญ่เล่นอันแดงลักจานตักลักมกวบปิดหังสังไอเจ้าเจ้ากระไรระลำกระโพตำดึกบุญปรองโฮจิมินเล่นอันสังไอเจ้าปรองกริ่งแตงเวียนมกวบจริง
0: ลำเนาะพงหัดได้ลักมอดุมไอเอดรามกัดลังเกิดในมอดุมพงหัดได้มรอกระเกียงมอสามหลานดุจบ่าวเลยแกละมอเอ็ดไอเตี้ยบังก่อไซก็ยาซากระบอกเดียดลักจังมอแกลกระเสียมลังและดันเกรดหลังจักก็เมื่อเตนัยมหัดรับรอมกัดลำจำก้นแกลรัวกระบอกละมาปรักสนันก็ลองบานจูเก้าเรเตนัยก็ย่อยเหล่าตีแหลกกระเกียงทอเกะมอแกลรัวลำกระบอกลำบาเตียนมอนำกัดลังเมื่อนักเอกลำเตียนมาบัวแอกเกอหมอกแหล่รอลำกระโปงแบดได้แต่แลกกะเกียงบัวแอกเกออัดสวยปราเมื่อเรศในมอเมื่อกนึงประแอดรำก่อมจิมกัดลังแหล่รอแหล่มาประกระโปงได้เสนั้นเกาลองบาดนักนำกัดลำตามอามาโยกนังตุ้มจมด้วยมอมาบุกไกลรอบเบงละโอลูพงหาแดดเดียดมอกไกลรอกระบอกมึกเดียดอัดมอปาตุ้กตีสายเจ้าเปียกกระเสียมลังปอกบลางเฮเดตัวกลุ่มกัดลังไกลรอกระบอกมอเลงะตีตุ้มปอจาร์ก็จู่ฮิตุตัวปลิมาจู่หาแดดมอมกัดลังและไกลเสพประลำนั้นมอตัวปลุกก็จู่จมด้วยมอไอเอเจ้าแปรนำเปลี่ยมเจ้าลำกระบอก
3: ตัวก็มุกดึกละ
1: ลังปิดพุงแดดระลำกระโปงและลำกระไลหัดิบเลดลันสนันไม่นาตุตีน็อกหังกระไลแจงกระเซมลังกระไลสวยปรลกระพุงแดมอกระไลระลำกระโปงเตอเกาบุหดแดมอกระไลระลังเบรนาวปลายเดาเยอะ
0: ลำกระปลื้นำกัดลังแกลรอทอมนั่นละหมอกแกลดาวกันนางบังตุ้มก็ใส่เหมาะหนักรอลำกระบอกดึงเบิ่งเดียดในจิงเกลเปียมเจ้าตุ้มกระบอกเดียดโดยหมอกแกลเสือปลาหมอกแรมระและนันเดียเรียกับร่องมันแซซีตุ้มปวงแดมกัน
1: ấm nước buồn sang là đã mỉm cặp nào tí tướm đàng cà phê na sầu riêng gầm tru dần rùi bẹ bố bu ente ente cái này ạc nhai làm bộm tàm nước buồn sang nghe lọ ma hằng cỗ sai buồn cà nạp tì xạ quảng phú tràn tạc lạc mò chăn prak cà nộc cà na hằng prak đẩy yul rù lê cà tì cứ mò prak kret làng nâng pla mừng ăn mdi buồm nga mò bà vít lên ăn mkram đi cà lạc hẳn tiếp bữa kì chập bằng họa hình in lòng tì cỗ sai yàng đào duy nhân tuộc tì lụ phú hòa xã Quảng Phú tràn đặc lắc chinh của sai bùn cửa nạp của sai dân mò sắp ăn sau lần bà cà phê lên ăn sai tu tòa bú nà bùa sầu riêng cái dòa các bà bà kết lăng nâng bà bà hà bò bùi e trọng càng nâng ngã lên ăn bà e bùi kri sân ăn nâng bà mừng của sai dân đi rè ở màu bì cà nà rô bùm ngã bè bà kạc bà bít bè ngã lê lăn tru cơ lệ hà tiếp ở quạt làm bố của chai ăn lê lăn sân ăn e bùl bì cùm nê ngà lọ mà xa mgốp hằng cân năng prạc bì chàn cầm nê cân nập nhai chữ mkar răng bầy lê cơ của chai ăn nhân chàn mò chú bú ức lạc prạc hằng prạc đầy yul khá e nô prạc chàn ca lũ ố bẹ ta dỗ rồi mlan rù cơ của chai ăn mò prạc kết lăng nâng pla cơ yuan ăn nà bố sầu riêng lắc màu bằng bố đi rê cả trình xem bố nga lưu hên cả hằng thôn ấy lâu thôn này làm kem nằm bố là bố sầu riêng lắc bằng bố nâng ai mra bà biết cả cụa xài kem bố tần bố
4: tôi thì cũng được bên ngân hàng chính sách
1: cầu mọi bồn bì cùm nếp buôn sang ngân lọ mà xa rằng bề chăn prác mạ prác năn cầu kết lăng cà cà phê lên ăn sầu riêng rạc này nằm plus hôn nà bùa sầu riêng lạc mò bằng bó nằm plus hôn mô thôn tạc lâu bì cà phê thôn này bùa lưu hình mơ ở màu yếu khả năng của xài dần dần đủ chó màu lưu của xài bùn cà nạp lầm xạ Quảng Phú bự đi kè giar mừng mò prạc chan hằng e đại yul lầm tấm thôn e cao ê bùl bì cùm nếp buồn sang ngà lọ mà xạ Quảng Phú mgốp hằng cân năng prạc bì chàn cầm nếp cân nạp nhà chữ mkar rằng lẽ cờ cụa xài bùn cân nạp kiêm bùn cân nạp mò chàn prạc trúc rạc này mò rằng lẽ cầm nếp buồn sang chàn hằng ê nô ê mà plus ê klai tu pan ê túc lạc prạc cam pha cà span ê túc nằm plus nằm cụa xài bùn cân nạp lên ăn cụa xài cân nục cân nạp lăng pha chàn bù ê ta ê ti lâm hẳn trạm prạ ru âm mộ yếu khả năng rằng bệ chăn prạc đủ chó bệ ta lọm cộm trình lút nọc bì mù đích dạ prạc nọa bà viết bộ tụ tươn bè hâm nữ buồn sang tôi rèm loài ngã mgốp hằng tím khả năng prạc yếu thôm bọc ạ tụ rèm bộ mnạch kết lăng prạc lọ mạm lê mù râu đi ai tìm nữ buồn sang bìm lê dùm chêm nâng pla nâng rồng yếu cốp hằng là lăn dặn ạ tê cà lây chân mau lên ăn cà lây chân play thì sang chờ.
5: Trong những năm qua thì công tác hội
0: bia prak chan và vật bỏ tụ tươn mai bỏ có tụm tỏ rèm đạch mà bỏ mở rau cầm nếu buôn sang lên ăn trần chan prak hòm prak kẻ đại hùl mgộp mất thông tùm cả nông bỏ dọa tùm cả nông bỏ plem nè mtôm plan cầm nếu buôn sang đạch mở rau làm bỏ lọ mà vì hầm mực năn mdị bỏ tụ tươn và vật cầm nếu buôn sang
5: hỗ trợ nông dân thì chúng tôi có
1: buộc lại thị xã Quảng Phú tờ Prạc Chan mò rụ dộm nơi dộ cửa say mừng tấm cân năng bọi bồ lì gia lên ăn cơ lây kỳ ra cao xe cơ lây lệch làn mừng nước buồn sang chân ăn Prạc Chan này ở mò dộ cơ năng bì mò Prạc kết làng nâng plam nâng rộng địch ớ bẹ ta lộm đi ai tìm nước buồn sang kỳ ra cao cơ lây lệch làn cơ tư mkram đi bọa tùm kra cơ lây hạ tìm ta bự đi kỳ giả hình hàng trăm đồng rụp mừng rạc lèm rau lên hàng trăm đồng sập lụm đồng rụp tạc lắc rồi nay chứ tập nhẹ gió lên cho cầm nước buồn sang là đã bình cặp trèm đình lặng lẽ buồn lọ tầm tôm làm hàng trăm đồng rụp ở tay